คณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมาธิการปะรัสภีประโยบอลอมปีการเงียกรรมาภิบาลสมาชิกการิยาลัยนโยบายเลขาคณะกรรมาธิการปะรัสภีประเทียนรัสภีจังถังมังบ้านเอ็งเจิญจีอัฐปะได้ขนมสลิบาทคณะอาจารย์ไตรคณะกรรมาธิการปะรัสภีคณะปฏิบัติการปะกะเพียรัสภีในขนมสลิบาทคณะอาจารย์ไตรคณะกรรมาธิการปะรัสภีบ้านปีนัดหนึ่งประโยบอลเลขาลำซาอมปีการเงียกรรมาภิบาลนังคลำซามวยจำนวนเพียงเตียดสันนิบาตคณะปฏิบัติการปากเพียรสภีบานปิดนัดนังโยกสันหลักนอตมดกยัดจำปวบกลึกบานอุเตสเนียมแตงตังเกียประเทียนอนุประเทียนนังสมาชิกคณะกรรมธิการตรวจปิดนัดคณะกรรมธิการปากรสภีอนัตปีปอนมาเพย์พรัมปีปอนสามสับสันนิบาตกบานประกาศสกัดได้สำหรับกรบการิยานเลนิโยบายในปีจะสมัครมัดเลกวางมังสมาชิกมาชมปะสมาชิกคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมาธิการปะรัสเพียอาเกะเลขาธิการรัสเพียนึงประเทียนการิยาลัยรัสเพียอ้อยกันดำนายจีอนุเลขาคณะกรรมาธิการปะรัสเพียนึงเจอรวมประจำกาคณะกรรมาธิการปะรัสเพียอนัตปีปอนมาเผยปรำปีปอนสามสับถนัดอีกน้อมเขตกำมังปีนัดกรันจมลึกจมริงระเบื้นอนุวัติกำรงการบันทีเปไปหุบเจ็บมาเขตกำมังมีมวยปอนปีโรยเกรหนึ่งกำรงการเลิกกำปะปองริกอากาศเย็นทันกำมังในกำรงการบันทีเปไปหุบเจ็บมากำมังเลขาคณะกรรมธิการปะเขตกำมังโลกงวงหอหายบรรยากาศนี้ก็จะสำนองบรรทอนน้อมมกในอัธนัยสำคัญครั้งจมปอจีบเพียบรบบประจีจุนบ้านไม่ชมจีบิไซโยกแกตกด้านหนึ่งประจีจนกำปองรงจำจมพ่อกำรงการจุดจนหนึ่งปงรีกอากาศเย็นทางกำมังเลขาคณะกรรมธิการปะแคดกำมังบ้านพญาสาริขัดสนาเตยกันบรรดาแคดมีประพบกับกองสักหนึ่งกรัวจมน้อยสำหรับกำรงการกำรงจุดจนหนึ่งปงรีกอากาศเย็นทางกำมังมีตนวินิจฉัยสรุปปีปอนใบรอยกระสับกระบวนปอนเหรียญดงมาเตะเปลี่ยนไงตีดับใบใครแก่เงี้ยหนึ่งดักเอาดำนาคาฮะในคายตุลาชนำปีปอนมาเพย์ประมวยดาวไล่กำรงการบันทีเปไปหุบปีเจ็บบาลแคดกำมังมีมวยปอนปีโรยเกรตามคณะกรบกรงกำรงการสำนองกำมังไปจุบันระเบือนอนุวัตกำรงการในยืดเชียงบาเทียบหนึ่งแผ่นกาดกำหนดคณะกรบกรงกำปงประมวยดำรอประพบกำลังขัดคำผลเลื้อนขนงดูอาเตะเพียบประมวยดำกำลังสำราบกำรงการนักคมเป็นขังที่กรงหอยจีเม้งตำรงเตียงยกตึกแจ็คกำปองบักตึกดาวรอสีทำไมสำราประจีจุนขนมพูมิเพียพร้อมแตงรวมจำนายกาปีประปอนจีแวจำรอกปริลิกตักหนึ่งตุบตุลหนึ่งกาแปรปรวนอากาศเถียดนักคมเป็นขังปีดามเชอร์มวยประเภทได้การปีมุนบ้านปราประจีจำบ้องสำราบยกสลักปลอกเตะหรือสักพลายจากปัจจุบันดามจากกำปองบ้านบังการดำไล่ได้สร้างตำรงเตียงยกตึกตามแบบเกษตรกรรมใบตองหนึ่งสไลเรียงดังใบทีเนียกนเพียบอาชีพกรรมเจริญดามแจ๊กได้เมียนอายุเลือกปีปรามชนำเมียนตองกาทมเวงหนึ่งจังกอมพลายสถัดขนำกำริดปิ้งจำหนาตึกปะแอมเปประโมบานโยกเตอร์กายชนัยเพลียมขนมไงไตมาดองดำใบเรศาบ้านเนยโรจีทอมจีดหนึ่งสารทีดอะไรได้เมียนสลับจับปีปรีจักจำนวนดำบอลอนตรากาลในดำบอลเรศาตกจีวโกลปิภพโลกปรีลิกปรีกังเยอะตำรงประโมพอตึกปะแอมปีจักกำปองบังฮางปีตึกดังอภิวัตสำสราประเวียงการอภิเรศทอมจีดหนึ่งอภิวัตเศรษฐกิจเนเปิลปัจจุบันไอกรูฮังบานอาศัยปะไอเตลเลอร์ปริเชอร์ปริลิกไบรต์แตงนุ้ยเกาะบานไทยรัสซาสเตอร์เพียบเจียงสำหรับอนาคตติดผ่องบังแวะมอปดมีนอันตรเจียดองการสหประชาชาติบานบัชนอจระสมาชิกมันอาจารย์ไตรทำไมปรำประเทศในกรมปรึกษาสันติสัพองการสหประชาชาติสำหรับอนาคตปีปอนมาเผยปรำปีปีปอนมาเผยปรำใบรูมีนประเทศอุตรีกิกิสตันโปรตุเกสตรินดาดอนหนึ่งตัวบาโกรวมหนึ่งซิมบับเวตามรัฐพอลบัชนอประเทศกิริกิสตันบานชนะอาสนะในขนมกรมปรึกษาส

0: ภูมิภิกขนมกรอบคันในกรรมวิธีคณะกรรมาธิการเรียบจำบานตัวตัวทวิกาจีงดับปอนเลียนดังปีสถาปันอาชีวกรรมดำใบจำนวยดาลบรรดาสกรรมเพียบสกมลเพียบสังคมอบรมพลับโดดิจิทัลรวมจำนวยหนึ่งอาหารุปกรจิจรันสำหรับกุมาแดนเมียนชีวเพียบควาคัดพร้อมจำนวยนุบังโพธิเวียกุมาจรุมกาเปียปริสถันในชนำปีปอนหมอกภัยประมุยดำใบริคิลดาลซาในการรุ่นเนอร์ใบตองหนึ่งเลิกกำปูกายหยดดังอมปีปาริสถานขนมยุวจนโกมาคณะกรรมาธิการประชาชนคงมีหึงเติบจัดตั้งพิธีบำเพ็ญตูแตงประชาชนหัดแทตึกบังการดึงตบสกัดลงตึกในภูมิคุ้มชนำปีป้อนมาภัยประมวยในขนมปิธีคณะจัดตั้งบานประดับปรมิ้นอมปีสถานเพียบจัดแสดงหนึ่งมูลเหตุบรรดาลอยกรดธนะลงตึกปัจจุบันหนึ่งสังกัดทุนอมปีจำหน่ายสำคัญการจำบักหนึ่งวิญญาณแห่งตึกพร้อมจำนวนสัตว์นุษย์บานสอบสายจำแนกดังอมปีบังการดึงตุบสกัดลงตึกบำดันสวัสดิเพียบขนมปริสถานตึกหนึ่งในนองปัจจกติแห่งตึกมูลฐานนี้จะสกรรมเพียบจัดแสดงดับใบเลิกกำปวดสกับเพียบสหกุมประดับบำนันจำบักอมปีแห่งตึกบังการตบสกัดลงตึกสำหรับประชาชนจะปิดเสกคือกุมาขนมอมลองเปิลวิสมักการ
1: ตอกกาเปียประมแดนวินโจกองตอบกาเปียประมแดนตีกร้องกระเถอสหกาจมวยบรรดากรมสัปปรสท้อจัดตั้งกรรมวิธีรวมได้ดำใบเนกร้อมันตุกออยนอนามเนกเนอปีกรอยไหลในขนมกรรมวิธีกันนักจัดตั้งจูนอำนอยจำนวนหกสับจำแนกดอลกรูซามีนสถานภีบลมแป๊กเนอสังกัดวินโจอำนอยมวยจำแนกมวยจำแนกดำไหลบุญรอยปอนดองรวมเปียนสัมเพียระปราประจำบัดเป็ดสับจำนายจุนดาลซาสานุซาดันมีนสถานภีบลมแบกดำไลปีรอยหาสับปอนดำขนมมวยจำนายขนมมวยจำนายรูมิ้นกับบบสปีบึกเสือเพลสกอกรบหนึ่งเซ็คขบประกอบเซมเซนติดสกรรมภีบดำใบใจจุ่มเล็กจมวยกรุสนาลมแบกกรุสนามีนสถานภีบลมแบกเลิกตึกชัดหนึ่งจำรุ่งออยซาสานุซาปันตอขัดคอมจุ่มแนอปสักเรียนปุกไงพร้อมทั้งรวมจำนายปุงรึงสามกี้ระวิงกองตอบหนึ่งประชาชนในดำบอนพร้อมแดนสมด
0: บรรทัดต่อนี้คือปรมีนเชียดอากะเลขาปะประเทนรอดตัวล้ำบันอัฐปัดใดสมัยเถื่อก้าชิมวยกันกรรมธิกาปะนโกบ้านมาชุมอมปีกมรงก่อสร้างสังกรมสันดับทนอบวิในสวัสดิเพียบดำลาเพียบสีวิไลสำรอบสำรวนดึงอภิวัตสำดาสกฤตกำรงรีแกจุนการยานไลนโยบายพดอนโยบอลสรุปเสกใดสมัยเถื่อก้าอากะเลขาปะประทินรอดโตล้ำสังกัดทุนตรีกอสร้างสังคมตมเนบเจียปปะเฮตรบบประชาชนแตงมุนกรมการดักนอมรบบปะมาจากการตัวโยกเพียประนัดในอริยธรรมมนุษย์โลกปันตาเรศาอัตสัญญาณวปทอชนเชียดเนื่องกำหนดตึกดาวสังคมนิยมแนวประมุขปะเนื่องรอดสำนมปงเทียนีสำรอบสำรวนระเวียงกาอภิวัตเศรษฐกิจจิมวยอภิวัตวปทอมนุษย์มันออยสังคมริจำรันอมปีสัมเพระปันตายกรออมปีวปทอหนึ่งดำไลมนุษย์อากะเลขาปะประเทนรถก็กำหนดอัตสัญญาณกากอสร้างเขื่อนกรุบกรงสังคมตมเนิบเจียการหลดพลอยุทธศาสพลับโดอย่างคลังปีกากรุบกรงเตยกรุบกรงหนึ่งบังเกิดสังคมเทียนีมันตกออยโดนาเนปีกรอยเลยศึกได้สำเร็จดำเรือออยกอสร้างดอยกรมนิทมิจักขวิสัยระยะเปลวิงมันตรำดัดสลายปัญหาจมพัวมุกปนเอาตีปนใต้กำหนดตำรงสังคมเวียดนามขนมยกกะสมัยทมิรวมจำแนกอนุวัติศึกได้สำเร็จมหาสนิบาตเลิกตีดับบุญรบปะดอยจกจีพองใด
1: จับปิดไงตีดับรำแคมีทุนาชนำปีปอนมาภัยประมุยนักประปรัตุรสับจลัดเปิดประตูตุรสับทำไมหรือเตยซิมเตยอปกรณ์เซนติสหนึ่งดำเรือออยบังเจ็กชีวมัดเตยมุกหลังวิ้งตามเสกได้กำหนดขนมสราจรเลยโซนประไม้ระบอกระทรวงวิเชียร์ซะหนึ่งปัจจิกาวิเชียร์ยงตามเสกได้กำหนดนักประปรัตเมียนเปลี่ยงเจริญปีมงกึศปีเปลประปอนบันไดกัดจำกอลสกรรมพิบลับโดอปกรณ์ดำใบสำไรกากสแกนเตยมุกบอมันตอนบังเจ็ดขนมเปลกำนัดขังเลยเสวาหาตุรสับหนึ่งพเนอร์ซาระปองอัติติจุนหนึ่งเตลปอักชีบันดาอสันการบังเจ็ดไอทเวลังตามระยะวิธีสาบใบยัง តាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវការរបស់បណ្ដាញតាមរយៈកណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកជាតិ VNED ឬដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងដាក់ដូររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានបញ្ជាក់ត្រូវស្របគ្នានឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រជាជនជាតិនិងទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសេចក្តីកំណត់ថ្មីសម្ដៅទប់ស្កាត់ស្ថានភាពប្រព្រឹត្តព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយខុសច្បាប់ដើម្បីចុះឈ្មោះស៊ីមព្រមទាំងការពារអ្នកប្រព្រឹត្តនៅពេលទូរស័ព្ទឬស៊ីមត្រូវបាត់ផ្នែកទូរគមនាគមន៍ផ្ដល់អនុសាសន៍ប្រជាជនម្ចាស់ការបញ្ជាក់ជីវម៉ាត់ភ្លាមពេលផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍ដើម្បីជៀសវាងការរអាក់រអួលក្នុងទំនាក់ទំនង
0: ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការបំពេញវីតាមីន A បន្ថែមលើកទី1និងបានផ្សព្វផ្សាយលើទូទាំងប្រទេសសម្ដៅការពារភ្នែកបង្កើនភាពស៊ាំនិងជំនួយកុមារអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុខសញ្ញានៃយុទ្ធនាការរួមមានកុមារអាយុពី6ខែដល់ក្រោម60ខែរួមជាមួយកុមារមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវឬរាករ៉ាំរ៉ៃកុមារអាយុពី6ខែដល់ក្រោម12ខែនិងផឹក1000 EU 1គ្រាប់កុមារអាយុពី12ខែដល់ក្រោម60ខែនិងផឹក2000 EU 1គ្រាប់រៀងរាល់4ដល់6ខែម្ដងលើកនេះវិទ្យាស្ថានអាហារូបត្ថម្ភជាតិចែកចាយក្រាប់វីតាមីន A 73លានក្រាប់ប្រភេទ2000 EU ឲ្យខេត្តក្រុងនានាក៏ដូវត្រូវសម្រេចយ៉ាងតិចមានកុមារ 98% ក្នុងក្របខណ្ឌបំពេញបន្ថែមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអាហារូបត្ថម្ភជាតិបង្ហាញថាអត្រាកង្វះវីតាមីន A មុនគ្លីនិកចំពោះកុមារមានអាយុពី6ដល់59ខែលើទូទាំងប្រទេសគឺ 8.9% ដោយឡែកនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់ភ្នំខាងជើងឡើងដល់ 13.4% ផ្នែកសុខាភិបាលផ្ដល់អនុសាសន៍គ្រួសារគួរនាំកុមារទៅផឹកវីតាមីន A តាមកាលវិភាគនៅដំណាក់សុខាភិបាលឃុំឬសង្កាត់ព្រមទាំងរក្សារបបអាហារសម្បូរបែបគ្រប់ជីវជាតិដើម្បីការពារកង្វះសារធាតុបំពន់រយៈពេលវែង
1: គិតដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាក្រសួងផ្នែកភូមិភាគក្នុងទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា1438ករណីដោយប្រាក់ពិន័យសរុប 12.6000 លានដុល្លារព័ត៌មានបានថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានប្រចាំខែឧសភាក្នុងចំណោមករណីបានរកឃើញមាន1146ករណីត្រូវបានដោះស្រាយរដ្ឋបាល28ករណីត្រូវថ្កល់ទោសប្រមទ័ននិង730ករណីបំពានធ្ងន់ធ្ងរតម្លៃទំនិញរំលោភបំពានដែលរឹបអូសប៉ាន់ស្មានប្រហែល36,000លានដុំដើម្បីលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តភូមិភាគជាច្រើនបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរភ្នែកបង្កើនកិច្ចសហការរវាងនគរបាលគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងគយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏បានសហការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិអំពីអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាមកទេព្រីងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2026
0: បន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាន់គ្វាប្រាហ៊ីមមានប្រសាសន៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនោះបានបង្វែរថវិកាចំនួន 15.5 លានរៀងគិចស្មើនឹង 3.9 លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើកម្មវិធីនានានាំមកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនថ្លែងការក្នុងពិធីបុណ្យកាន់ម៉ាតាននៅរដ្ឋសប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់វ៉ាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់វិធានការប្រសិទ្ធិរួមមានកាត់បន្ថយការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបង្រួមត្រង់ត្រីគណៈប្រតិភូនិងកែសម្រួលស្តង់ដារស្នាក់នៅតាមទិដៅប្រសិទ្ធិជាងបណ្ដាកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីសន្តិការប្រណិតមកទីតាំងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញថវិការបស់ក្រសួងនានានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយចំពោះខ្ទង់ចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់ខណៈពេលបណ្ដាវិស័យសំខាន់ៗដូចជាអប់រំសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែត្រូវបានធានាលោកអាន់វ៉ាក៏សង្កត់ធ្ងន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពភរិយា

0: ขนมปนมันทั้งกันลองอาญาโทพมิเพียเพลิงฉับใช้หลังในอาเกียมุ้ยได้เมียนพอจนิยทานในจอนติมุ้ยในอาเกียสนะในจอนขังเลยประชิจนพมิเพียจิจรันเนี้ยก็บานจะรวมจำนวยการเงียช่วยสังกัวช่วยจำเลียแนงแดนจอบแก้งนึ่งบรรจุเนี่ยโรงรบวัวแต่กันแรงสวัสดิเพียบมนตีจะตัวบรรตกบรรลุอากิภัยอ่อยดังกรออากิภัยนี้ตรบันกรบกรองแต่งสรงก็ปันไตมูลเหตุในเหตุการณ์นี้มันตอนบันกำหนดเนื้อเลยหายกำปองสถิตกรมกาสับอังเกตเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ทนทงจีจันขนมปันมันชนำจิตจิตนี้ตรบันจะตกแท้จอบเปียป้อนหนึ่งกามันกรบตามบัดปัญญาสำนองหนึ่งสวัสดิเพียบปองกาอากิภัย
1: ปริมาตรบันตามดันสนับการวิธีสายเกียร์พิษาขมายระวังสถานีฟุชุติกรมกังเธอสัญญาจุบวิ่งขนมเลิกกระเตียดส้มจมเรียบเลีย